0: จอดจะรอดละโลละเลยสั่นเลยรบารีห้องอยู่ว่า
1: ละเรียกมาเลยละ
0: เรียกมาเลยสุราห์